0: ใช่ครับ
1: สวัสดี
2: สวัสดีนายจุน
1: ครับ
2: ผมโอ้นายจุน
1: ครับ
2: ยี่สิบนาทีครับ
3: The Eco Bravo Quebec 6863 is at Lake Tahoe.